เขาหลายใจไปจากน้องให้เธอต้องรับกรรมเดโนคงเพราะเธอนั้นช้ำจังบ่ผ่านเดินไกลคงเสียใจ

ยิ้มที่สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาคงคืนเข้าบ่ของคอยามที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ชายเฮารู้ตนสาวผู้ใจเดียวบั